นั่นเลยมันก็ยอมแม่แม่ที่ต้นมันตาลิซโซ่ตรงนั้นน่ะเด็กยังเราจะได้บอกท่านบอกง่ายสักการจ่าเลยอ่ะอ่ะปะน่ารักนะ